มาตายความมือกันเลยปีเลยคนนั่นคนอะไรมาถึงทำไปบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยยังมาเล่นงอนคนทำไปนั่นก็น่ามโนทั้งเมื่อวานคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนทำบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเนย์อายระบบวันเอาเนย์สEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा और बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ी चाहिए हम वहाँ के आगे ताके अब तालो बेताल महीनेर फिर दुक्का पाये लान जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो